0: พวกเราฝนไปวันนี้จ้ะ
1: มีเรื่องนั่งฟัง
0: And for nothing found, you're clear. 2014.